0: 我是第6000万名中老铁路的旅客。
1: 我觉得这个比中大奖还幸运。各位游客，我们今天出发老挝了，然后我们现在乘坐的是中老铁路国际列车 D87。
2: 中老铁路客运量突破6000万人次，在这6000万人次中，既有跨境出行的旅客，也有沿线民众的日常往返，覆盖全球115个国家和地区。
3: ทางรถไฟเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นเอิร์นวัสัญญาหลักและเป็นโครงการที่พ่นดินในการผูกพันของมือระหว่างลาวจีนโดยเฉพาะเป็นตามยุทธศาสตร์1 แล้ว 1 เส้นทางที่สายสีจิ้งผิงได้ประกาศออกและการผลสำเร็จของการก่อสร้างทางรถไฟได้ประกอบส่วนที่สำคัญที่สุดให้แก่การปฏิบัติจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ของรัฐบาลลาวที่อยากขั้นประเทศที่ว่ามีทางออกสู่ทะเลติดสายแดนติดกับทะเลกลายเป็นประเทศเสริมยงเสริมจองของภาคพื้น